ปฏิวัติอาเมวาสัมอภิเขาตุยปังกถาโถหุอังัน พลันสุ่งอังโกลันพิมมคจัวอามัญญ์จิมนุษย์